0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮาแพงสบายดีผมแพง
1: สบายดีเกษณาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีผมแพงเลยเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และก็เป็นบทเรียนเป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของประเทศจีนมาล้มกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็สามารถรับรู้ประเทศจีนได้หลายขึ้นถึงอีก
0: อย่าลืมหลังจากฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ดำเนินไลฟ์กันทั้งสองคนถึงอีกแม้นสามารถติดต่อหาพอดเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงว่าวโซทางฟัง
1: เจ้าสำหรับช่องทางทวิตที่ท่านสามารถส่งความคิดความเห็นมาหาพวกเขาได้แม้นผ่านทางเว็บไซต์โดยสามารถเข้าไปที่ lounge.cri.cnหรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ถึงอีกที่ youmanlaos@cri.com.cn
0: ในตอนผ่านมาไลฟ์กันเท้าได้นำเสนอเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นยังวังไว้อยู่อ่อนลบมาไลฟ์อย่างนี้อากาศอยู่นครหลวงปักกิ่งก็เริ่มสูงขึ้นฮอด38องศาแล้วผู้สวาอกเอ้าอีหลีคิดว่าอยู่แล้วแห้งจะฮ้อนแห้งเนาะ
1: โอ้แมนแท้อากาศอยู่ปักกิ่งนี่ถือว่าฮ้อนขึ้นอีหลีท่านผู้ฟังถ้าว่าเทียบใส่อยู่ในคนละเมืองจันทร์ของลาวนี่ถือว่าปัจจุบันนี้อากาศปักกิ่งนี่ฮ้อนกว่าอยู่ลาวแล้วเกษณะเพราะว่าอยู่ลาวหรือว่าอยู่ในคนละเมืองจันทร์ปัจจุบันนี้อากาศอุณหภูมิเฉลี่ยนี่ก็อยู่ที่สูงสุดในแมน35-32องศาเท่านั้นย้อนว่าระยะนี้เข้าสู่ฤดูฝนยังไปทั้งการแล้วอยู่แล้วจึงคิดได้อากาศบ่ฮ้อนหลาย
0: ถ้าสภาพอากาศฮ้อนแบบนี้ก็จะเฮ็ดให้คนเฮามีเหงื่อไหล

0: ส่วนเสื้อผ้าติดผิวผู้สึกมดมาอยู่ยากวิธีคลายห้อนต้องได้อาบน้ำหรืออยู่ในห่มในเฮือนที่มีเครื่องปรับอากาศจึงจะผู้สึกอยู่ได้สบายเนาะ
1: แมนพิเศษอยู่ลาวมีแต่สองฤดูคือฤดูฝนและก็ฤดูแล้งคือระยะนี้แมนอยู่ในระยะฤดูฝนนี่ก็จะไข้กลัวแต่ก็ผู้สึกห้อนอบอ้าวเช่นกันถ้าหากว่าฝนตกถิ่มระยะห่างโดนจนเกินไปกิจสนะ
0: นอกจากคนเฮาที่มักอาบน้ำเพื่อคลายห้อนแล้วสัตว์ชนิดต่างๆก็มักอาบน้ำเช่นกันคือเมื่อห้อนและยาที่อากาศห้อนบรรดาสัตว์ต่างๆเช่นหมาสร้างงัวควายลิงและอื่นๆก็ล้วนแต่จะมักอาบน้ำเพื่อคลายความห้อนเช่นกัน
1: และเมื่อเว้าถึงเรื่องอาบน้ำนี้ท่านมาหุ่มเพลงก็ได้เห็นข่าวว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนนี่ก็มีการอาบน้ำเช่นกันคือกันกับรถเก่งหรือว่ารถน้อยทั่วไปซึ่งพวกเขาก็เอิ้นว่าการล่างรถละสมเพราะว่าแต่ละเทื่อที่ขี่รถไฟความเร็วสูงหรือว่าเห็นขบวนรถไฟแต่ละครั้งนี่ก็ล้วนแต่เห็นด้านนอกของรถไฟนี่สะอาดงามตาทุกครั้งบ่ค่อยเห็นรถไฟที่มีความเปื้อนขี้ฝุ่นขี้ตมติดจะเครือเลย
0: แมนมีหลายคนอาจจะมีความรู้ดีหลายเกี่ยวกับการล่างรถแต่อาจจะบ่ได้มีความรับรู้เกี่ยวกับการล่างรถไฟความเร็วสูงเนาะพิเศษในระยะนี้ใกล้จะฮอดระยะบรรพบุรุษฤดูฮ้อนแล้วการไปมหาสู่กันของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทั้งหลายจะเพิ่มหลายขึ้นกว่าระยะปกติและก็เป็นฤดูฝนอีกขบวนรถไฟที่แล่นด้วยความเร็วสูงก็มักจะมีขี้ตมหรือขี้ฝุ่นติดได้ง่าย
1: ซึ่งการล่างหรือว่าการอาบน้ำให้รถขนาดน้อยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายแต่ว่าการล่างรถไฟความเร็วสูงที่มีขนาดทั้งใหญ่ทั้งยาวนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและก็ยุ่งยากพอสมควรเลยแต่ว่าอยู่จีนการล่างรถไฟความเร็วสูงนี่สามารถล่างทั้งอยู่ด้านนอกและก็อยู่ในก็ได้ถ้าว่าล่างอยู่ทั้งนอกนี่ก็สามารถล่างแล้วก็นำออกไปตากแดดเพื่อให้มันแห้งได้เลย
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าสบายใจหลายเนาะตามข้อมูลที่ได้ให้ฮู้ว่าด้วยการกวาดการและส่งแปลงรถไฟความเร็วสูงที่เกี่ยวข้องภายหลังกระบวนรถไฟความเร็วสูงฟู่ชิงแล่นเป็นเวลา48ชั่วโมงหรือระยะทางการแล่นรถนี้ถึง 9,900 กิโลเมตรแล้วก็ต้องได้ล่างทางด้านนอกของกระบวนรถเทื่อหนึ่งและเมื่อเขาสู่การขนส่งย้ำพักเฮียนระดูห้อนนี้เที่ยวรถไฟก็ได้เพิ่มหลายขึ้นและก็จะต้องเพิ่มการล่างตู้รถไฟน้ำอีก
1: แม่นแล้วเวลาอาบน้ำให้ขบวนรถไฟก็เหมือนเด็กน้อยที่ฟังควมหรือว่าหู้ควมการแล่นเข้าสู่อุโมงค์ล่างรถแบบอัตโนมัติแล้วเครื่องสีดน้ำฟอยถูตู้ทั้งเทิงทั้งลุมด้านซ้ายด้านขวาก็แม่นเริ่มเฮ็ดเวียกบ่ฮอด5นาทีก็สามารถล่างขบวนตู้รถไฟที่มีน้ำลักหลายห้อยต้นจนสะอาดกลายเป็นสามารถเป็นแว่นแยงได้พุ่นล่ะ
0: ถือว่าเป็นการบริการแบบ VIP และอัศรินยานอกใส่เวลาเพียงหานาทีก็สำเร็จแล้วและถ้าอากาศดีก็ตากแดดได้เลยประสบการณ์อาบน้ำคือกับคนหันแล
1: แมนบางเทื่ออยู่ต่างประเทศเขาเจ้าอาจจะยังใส่โดรนสำหรับการล่างรถไฟอยู่ซึ่งเป็นการใส่แห่งงานหลายเสียเวลาและก็มีความซับซ้อนหลายกว่า
0: ท่านผู้ฟังเฮียแพงมาฮ้อนี่พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจักสมเพลงมัวมวนจากหลายกันก่อนเนาะเราจึงก็มาลงกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความบุบานมวลซื่อให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการร่วมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามหาฟังไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพ่อเฮาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: โบสแพงพันไปหวังว่าเขาจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้เกียรติเพื่อนมีไลฟ์กันทุกท่านที่พร้อมฟังไลฟ์กันล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: เจ้าท่านผู้ฟังในตอนต้นรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงการบริการล่างรถไฟความเร็วสูงคือภายหลังที่แลนฮอดระยะเวลาประมาณ48ชั่วโมงก็ต้องได้มีการล่างเทื่อนึงมีหลายคนอาจจะคิดว่าห่างกันเวลาสั้นๆก็ต้องได้ล่างแล้ววะอาจจะบ่มีความจำเป็นหรือว่าเสียเวลาเสียแห้งละล่าแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่สุด
0: แม่นแล้วอันนี้บ่แม่นเฮ็ดเพื่อแสดงเทคโนโลยีด้านวิชาการใดหนึ่งไม่มีสาเหตุในด้านต่างๆเพราะว่าระยะทางการแล่นรถของรถไฟความเร็วสูงของจีนมีหลายกว่า 40,000 กิโลเมตรความระยะทางทั้งหมดของโลกหลายกว่า70ชั่วโมงแสดงว่าแต่ละมื้อจะมี10ล้านเถื่อคนเลือกออกเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง
1: ก็เปรียบเหมือนดังห้างสรรพสินค้าใหญ่หรือว่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งแต่ละมื้อนี่ก็สิมีคนจำนวนหลวงหลายเข้าไปเที่ยวไปเลาะลิ้นถ้าหากบ่เฮ็ดอนามัยหรือว่าทำความสะอาดให้ดีนี่ก็จะสร้างความเปื้อนอย่างมหาศาลได้ง่ายรถไฟความเร็วสูงก็คล้ายคือกันการจัดสรรเที่ยวรถไฟเป็นจำนวนหลายเที่ยวคนมาใช้บริการเพื่อเดินทางแต่ละมื้อก็จำนวนมหาศาลดังนั้นรถไฟก็จะมีโอกาสที่จะสร้างความเปื้อนได้ง่ายเช่นเดียวกัน
0: แม่นแล้วรถไฟความเร็วสูงธรรมดาจะแล่นไปฮอดสถานที่แห่งต่างๆพบกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเช่นจากเขตแคมป์ฝั่งทะเลที่มีลมพัดเปียกซุ่มไปฮอดเขตตะวันตกเฉียงเหนือที่มีฝนละอองของขีดซ้ายย้อนแล้วนั้นเส้นรถไฟจึงเปื้อนได้ง่ายหลังจากเปื้อนแล้วบ่เพียงแต่บ่งามสาเหตุที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งแม้นจะสร้างภัยอันตรายที่แฝงซ่อนด้านความปลอดภัยอีกด้วย
1: แม้นแล้วเพราะว่าถ้าทางนอกของรถไฟความเร็วสูงเปื้อนตัวอย่างว่าคือขี้ตมติดเป็นจำนวนหลวงหลายอาจจะรบกวนเครื่องสัญญาณของรถไฟความเร็วสูงกระทบต่อระดับความแม่นยำของสัญญาณฉะนั้นการล่างรถไฟความเร็วสูงนี้ถือว่ามีความจำเป็นเป็นเรียกงานที่ต้องรับประกันด้านการดำเนินงานอย่างมีความปลอดภัย
0: เทคโนโลยีด้านการล่างรถไฟความเร็วสูงของจีนแม้นได้แสดงให้เห็นความสามารถด้านการก่อสร้างเคลื่อนฐานความล่างของจีนเป็นอย่างดีเพื่อสร้างห้องอาบน้ำเฉพาะกิจให้แก่รถไฟความเร็วสูงคณะค้นคว้าวิทยาศาสตร์ทางรถไฟของจีนจึงได้พยายามอย่างสุดขีดยกตัวอย่างคืออุโมงค์ล่างรถไฟความเร็วสูงฟู่ชิงของจีนก็เหมือนดังห้องอาบน้ำระดับสูงที่สร้างให้เฉพาะรถไฟเป็นพิเศษรถไฟค่อยๆแล่นเข้าอุโมงค์ด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เหมือนดังคนเฮาย่างเข้าห้องอาบน้ำแบบสบายๆทันแล้ว
1: แม่นแล้วแต่สิ่งที่บ่คือกับการอาบน้ำของคนเฮาก็แม่นพวกเฮาอาบน้ำก็ต้องได้อาบด้วยตัวเองบ่แม่นอาบแบบอัตโนมัติคือกับรถไฟความเร็วสูงเข้าสู่อุโมงค์ซึ่งได้มี

0: การติดตั้งเครื่องแบบอัตโนมัติพอเมื่อได้รับสัญญาณแล้วเครื่องสีดน้ำก็เริ่มเฮ็ดเวียกจากนั้นก็สีดน้ำยาล้างรถหรือว่าโฟมเฉพาะใส่ตัวรถต่อด้วยฟอยล์เซตถูแบบอัตโนมัติก็เหมือนกับพนักงานอนามัยที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากถึงลงลุมจากซ้ายหาครัวล้างทุกจุดอย่างสะดวกสำหรับการออกแบบพิเศษของรถไฟความไวสูงฟูซิ่งนี้จุดแย่ที่ล่างบ่ถึงก็มีพนักงานใส่เครื่องมือมาล่างคืนหอบสองซวยเพื่อประกันให้ถึงทุกแย่ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ได้ล่างสะอาดดีแล้วรถก็จะแล่นผ่านซองเรียกว่าเป็นซองล้มเป่าให้รถแห้งก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จ
1: และหลังจากอาบน้ำแล้วยังมีขั้นตอนกวาดกาเต็งนี้รถน้ำอีกโดยจุกวิศวกรกวนจักรกระบวนรถไฟความเร็วสูงจะดำเนินการกวาดกะรอบด้านยูเทิร์นตู้รถไฟถ้าบนใต้มีชุดสำรวจเปเพก็ทำการสมแบ่งคืนในทันทีขั้นตอนการล่างรถตามมาตรฐานที่มีวิทยาศาสตร์และความใส่ใจกวาดกะอย่างละเอียดหลังการดำเนินงานทุกๆ48ชั่วโมงเป็นประจำทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้รถไฟความเร็วสูงสามารถให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วยสมรรถภาพที่ดีที่สุดส่วนน้ำที่ใส่มาล่างรถนั้นมันได้ผ่านระบบบำบัดน้ำแล้วหมุนใส่น้ำมาใส่ล่างรถคืนในขั้นตอนเบื้องต้นนั่นเอง
0: โอ้ถือว่าดีหลายเนาะทั้งประกันความปลอดภัยของการแล่นรถและชีวิตของผู้โดยสารทั้งสามารถประหยัดน้ำได้ดีอีกด้วยสมพอว่าเทเลเชื่อที่เห็นรถไฟความเร็วสูงก็เลื่อนแต่เห็นสภาพที่สะอาดจบงามจนสามารถเพิ่งแยงใส่ปันแวนได้ท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี่พวกเฮาพักกันจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพวกเฮาตื่มแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น.หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ตามนั้นรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับสาเหตุและขั้นตอนของการล่างรถไฟความไวสูงคิดว่าท่านผู้ฟังบรรดาทานล้วนแต่มีความสนใจหลายเนาะ
1: แมนคือกับผมเพลงก็มีความสนใจหลายแต่ก่อนก็เคยคิดอยู่ว่าเป็นหยังรถไฟความไวสูงจึงว่าสะอาดอยู่ตลอดเวลาวันนี้จึงฮู้เข้าใจคําศัพท์ที่ว่าการอาบน้ําแบบอัตโนมัติผมเพลงคิดว่าแม่นเครื่องอาบน้ําสําหรับคนเฮาโดยเฉพาะเป็นผู้ขี้ข้านที่บ่มักอาบน้ําหั่นมีเครื่องอัตโนมัติที่จริงแล้วก็แม่นการอาบน้ําหรือว่าการล่างรถไฟแบบอัตโนมัตินั่นเอง
0: แม่นแล้วเทคโนโลยีด้านการล่างรถไฟความไวสูงนี้ก็ได้เฮ็ดให้ชาวเน็ตทั้งหลายมีความสนใจเช่นกันและขบวนรถไฟลาวจีนก็ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการล่างรถของจีนเช่นกันส่วนหลายแมนจะล่างและกวาดการส่งแบ่งอยู่สถานที่หรือศูนย์ส่งแบ่งที่ตั้งอยู่นครหลวงแม่นจันเลย
1: ย้อนได้รับผลประโยชน์จากขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานต่างๆจากจีนการนำใช้เทคโนโลยีวิชาการแบบนี้จึงได้สร้างความปลอดภัยให้แก่การไปมาหาสู่กันของประชาชน2ประเทศก็คือนักท่องเที่ยวทั้งหลายก็คือการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างลาวจีนผ่านทางรถไฟลาวจีนจีนลาวทั้งทิศเหนือของเส้นทางรถไฟลาวจีนก็เริ่มตั้งแต่นครคุนหมิงแขวงยูนานไปจนถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวมีความยาวทั้งหมดนี่แม่น 1,035 กิโลเมตรมีสมญานามว่าเส้นทางค้ำนับตั้งแต่การวางแผนตั้งแต่หัวที่เส้นทางรถไฟลาวจีนก็ได้บรรลุจุดประสงค์ความมุ่งหวังของ2ประเทศในการลงเลิกกันร่วมมือกันตามข้อริเริ่มร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทาง
0: ตามองค์การภาษีคุนหมิงเปิดเผยให้ฮู้ว่านับแต่เส้นทางรถไฟลาวจีนเปิดบริการมาพอดวันที่30มิถุนายนแล้วนี้มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าบรรลุถึง 94,280 ล้านเยือนกระบวนรถไฟขนส่งสินค้าสากลแล่นรถได้ทั้งหมดหลายกว่า 22,000 ขบวนใน6เดือนต้นปีนี้มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนบรรลุ 17,160 ล้านเยือนเพิ่มขึ้น 33.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายบทบาทที่เป็นเส้นทางค้ำของสินทางรถไฟลาวจีนได้เสิร์ฟต่อเห็นได้ชัดเจนระดับการเชื่อมโยงเชื่อมจอดกันของภาคพื้นได้รับการยกสูงขึ้นอย่างแม่นเทียง
1: ด่านภาษีคุนหมิงยังได้แจ้งให้ฮู้ตื่มอีกว่าในไตรมาสที่1ปี2026มูลค่าสินค้าขาเข้าขาออกผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนมีถึง6.81 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 62.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025สร้างสถิติสูงสุดในรอบใหม่ในระยะเดียวกัน
0: นับแต่เปิดน้ำใส้ในเดือนธันวาคมปี2021เป็นต้นมามาฮอดวันที่7เมษายน2026ยอดมูลค่าสินค้าขาเข้าขาออกผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนทะลุเกิน80ตื้อหยวนสินค้าขาเข้าขาออกได้เพิ่มจากหาห้อยกว่าสนิดในระยะเบื้องต้นของการเปิดน้ำไส้เป็น 3,800 กว่าสนิดหับไส้วิสาหกิจ 6,000 กว่าแห่งในทั่วประเทศจีนนำผลประโยชน์มาให้19ประเทศและเขตแคว้นสนับทั้งลาวไทยและประเทศอื่นๆเส้นทางรถไฟลาวจีนพร้อมกลายเป็นส่งทางการค้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยขนส่งผลิตภัณฑ์จีนไปสู่ทิศใต้และขนส่งผลิตภัณฑ์จากอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ
1: และนับมาฮอดวันที่27พฤษภาคม2026ทางรถไฟลาวจีนได้เปิดบริการแล่นรถโดยสารหลายกว่า 100,000 ขบวนได้ขนส่งผู้โดยสารรวมทั้งหมดเป็น 73.38 ล้านเทือคนผู้โดยสารสากลจาก120กว่าประเทศและเขตแคว้นจำนวน 840,000 เทือคนได้เดินทางไปมาระหว่าง2ประเทศด้วยขบวนรถไฟข้ามชาติซึ่งได้ซุบยู่การบริโภคของแขนงการต่างๆที่เรียบอยู่ตามเส้นทางรถไฟสายนี้เช่นว่าสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมห้านอาหารเป็นต้นได้เติบโตรายกว่า35ส่วนห้อยได้กระตุ้นพลังแห่งใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคพื้น
0: ถือว่าเป็นการหัวมือที่ได้รับมาผลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมอย่างหลากหลายเอาล่ะหุ่มแพงว่ามาฮอดนี้พักลงกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อน แล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้าย

0: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์โดยมีเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนี่ก็เข้าสู่และยาไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ลงกันเกี่ยวกับขั้นตอนและเทคโนโลยีด้านการจัดการล่างรถไฟความเร็วสูงพร้อมทั้งได้ยกให้เห็นหมากผลของขบวนรถไฟสากลลาวจีนที่เปรียบเมืองเซ็นทั้งคำและผ่านรายการเมื่อนี้พวกเขาก็ได้มีความหับหู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงของจีน
0: แม่นแล้วในสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะนับแต่ได้เปิดบริการของรถไฟลาวจีนเป็นต้นมานี้รถไฟก็ได้กลายเป็นเครื่องมือและก็วิธีการออกเดินทางที่สำคัญสำหรับประชาชนลาวกลายเป็นภาคส่วนที่สำคัญที่ปราศจากบ่ได้ในชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวไปแล้ว
1: แม่นแล้วผู้ดีเข้าใจดีจึงจะสามารถนำใช้ได้ดีและให้ผลประโยชน์ดีต่อตนเองบางว่ารายการของพวกเขาในมื้อนี้จะสามารถเพิ่มความเข้าใจให้แก่ประชาชนลาวเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงและก็สามารถปลูกจิตสำนึกแห่งความฝันให้แก่ผู้คนที่มีความมุ่งหวังจากความเดินทางในขบวนรถไฟสายนี
0: ้ถูกต้องที่สุดพิเศษในปัจจุบันคนลาวนับมือนับหลายกว่าได้มีส่วนร่วมในเวียกงานที่เกี่ยวข้องกับรถไฟหรือว่าทางรถไฟทางต้องมีความพยายามในการค้นคว้าหำเหียนความหู้เกี่ยวกับรถไฟหรือว่ารถไฟความเร็วสูงของจีนจึงจะสามารถประกอบส่วนเข้าในเวียกงานทางรถไฟและรถไฟความเร็วสูงนี้ได้ดีซึ่งปัจจุบันนอกจากการสมใส่การบริการอย่างสะดวกสบายแล้วก็ยังมีพนักงานลาวจำนวนบ่น้อยที่ได้ประกอบอาชีพอยู่นำวิสาหกิจรถไฟจีนลาวนอกจากนั้นก็มีลูกหลานของประชาชนจำนวนหลวงหลายได้ตื่นตัวสมัครเข้าเฮียนที่วิทยาลัยทางรถไฟลาวจีนที่สร้างตั้งขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อีกด้วย
1: ท่านผู้ฟังที่ฮะแพงมาฮอนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ที่ต่ำฮะฟังพวกเขาสองคนล้มกันเตะต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังไลฟ์การล้มที่มีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมุมเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ฟังรายการของเราแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นยังอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่มก็สามารถติดต่อหาพวกเราได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีความเห็นผ่านทาง Facebook ของเราคือ cmgfm93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเราได้ทุกอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษนาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้ใช้ให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 น.ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่ฮูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่หับแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz สำเคยในรายการวันนี้ตะละวันจะเน้นนำหุบเงาเรื่องจริงเรื่องหนึ่งสู่ฟังนั่นก็คือ4ตู้ฉี่สวยข้างแม่น้ำฉี่สวยสีเทือนหุบเงาเรื่องข้างแม่น้ำฉี่สวยสีเทือนได้ควันเคลื่อนถึงวันหบแบบอัศจรรย์ของกองทัพแดงส่วนกลางที่เคลื่อนทับข้ามแม่น้ำฉี่สวยอยู่เขตสายแดนระหว่างแขวงเสียสวนกุ้ยโจวและยูนนานภายหลังกองมรสุมจุนยี่ปี1935หุบเงานี้ได้เล่าเรื่องเปลี่ยนสองส่วนคู่ขนานกันคือเหน่งซุมไซผู้นำบรรษาการคือท่านเหมาเสอตงท่านโจเอินไหลท่านจูเต๋อท่านเหลียวบัวเฉิงและท่านเอินที่กำลังวางแผนอย่างสำนันและสองเมียนที่ต่ำทานเกาเฉียงผู้บัญชาการกรมพันยายรุ่ยจินและนักขบกองทัพแดงทั่วไปซึ่งเรื่องราวสองส่วนนั่นแสดงให้เห็นภาพการต่อสู้ยังเอาเป็นเอาตายระหว่างกองทัพแดง30,000คนกับศัตรู400,000คนอยู่ทำกลางสายน้ำฉี่สวยที่หลายแห่งบรรหบที่ท่านเหมาเสอตงเอื้อนมาผลงานแห่งความภาคภูมิใจในชีวิตการทหารนี้ผ่านจอหุบเงาเฮ็ดให้ผู้ชมหำหู้ถึงพลังที่ก่อตัวขึ้นมาจากความเชื่อมั่นและยุทธวิธีท่ามกลางสภาพคับขันสำหรับเนื้อในละเอียดคือแนวไหนแดบันนี่จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละบรรจาเราจะฟังต่อ

ังเพลงมวนๆพามาเล่าท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อฮุบเงาเรื่องคาเมนนำชื่อสวยสีเทืองพบเปิดเรื่องก็ว่าสภาพไฮเห็นเหตุการณ์คับขันอันตรายที่สุดของกองทัพแดงก่อนหน้านี้การบรรษาการที่ผีภาพของลัทธิคัมภีร์ตายตัวฝ่ายซ้ายได้เห็นไทยกองทัพแดงส่วนกลางปราศัยอย่างนักนองในการต้านการปิล้อมปราบปรามข้างที่5ในระยะต้นของการเดินทัพทางไกลได้ตีฟ้าวงล้อมอยู่ในท่าหับตลอดทางจึงเห็นไทยกำลังทหารสูญเสียอย่างนักนองกองผสมจวนยี่ได้จะเขื่อนในเดือนมังกรปี1935ได้คิดไทยแนวทางการทหารที่ผีพะนั่นสิ้นสุดและได้สั่งตั้งบทบาทผู้นำทั้งการทหารของท่านเหมาเจ๋อตงเขินไม้กองทัพแดงที่ใกล้จะถือทำลายล่างนั่นได้หับโอกาสเฟื่องตัวแต่วิกฤตการบ่ได้สลายไปท่านจังไกเซกนำบรรษาการอยู่จงกิ้งได้เหี่ยวโหมกองทหารส่วนกลางกองทหารเสสวนกองทหารกุ้ยโจและกองทหารยูนนานล้อมทั้งหมด400,000คนจัดวางวงปิล้อมเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่สายแดนระหว่างเสสวนกับกุ้ยโจโดยมีเจตนาอยากจะปิล้อมและดับส่วนกองทัพแดง30,000คนที่พร้อมอิดเมือนนั่นโยฮอมผู้เมียนำชื่อสวยตามแผนเดิมกองทัพแดงจะขึ้นเหนือไปควอมสมทบกับกองทัพแดงด้านที่4อยู่เมียนำยางสีเกียงแต่ทั้งข้างหน้าเธอทหารเสสวนจำนวนหลายปิดการไว้ส่วนทั้งข้างหลังทหารต่ำลาบุกเข้าใกล้

ถูกบาดเก้าทำกลางผู้ผาและห้อมเหวเกือบบ่มีบอลลบหลีกเลยเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จ้างท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วตาละวันจานเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาเล่าท่านผู้ฟังวันนี้แต่ละวันจะเล่าสู่ฟังต่อท่านผู้ฟังวันหบชิงกังโพเป็นจุดหันเปลี่ยนความเปลี่ยนความตายทางมิตรในหุบเงากองทัพแดงได้เคลื่อนทัพมาฮอดถูเฉิงได้ปะทะกันกับทหารเสสวนที่ตามม้าเซิงนาตอนทางมิตรเขาหลับตีราคาตัวกำลังของศัตรูอย่างผิดพลาดเมื่อการสู่หบอย่างดุเดือดได้เริ่มขึ้นกำลังหนุนของศัตรูได้ลังไหลม้าบวกขาซ้ายทานที่มันของกองทัพแดงได้เถื่อตีแตกหลายเถอทหารบาดเจ็บเถื่อหำออกจากแนวหน้าบวกขาดทำกลางขวัญมือท่านเหมาเจ๋อตงได้ยืนอยู่ทั้งผู้สังเกตสภาพการสู่หบอย่างใจเย็นและความกับท่านโจเอิ้นหลายท่านเหลียวปัวเฉิงคุ้นคว้าและตีราคาอย่างวงไว้วาถ้าตัวสู่แบบผเสือนรวยกงอาจเฮ็ดให้กำลังทหารเธอทำลายล่างทั้งหมดจำเป็นต้องปักปงยุทธศาสตร์ทันทีป้าทิมแผนการเคลื่อนทัพเคลื่อนเหนือตามแผนเดิมแล้วหันมาใส่วิธีขางแม่น้ำชื่อสวยไปทางทิศตะวันตกเพื่อเอาจากวงปีล้อมของศัตรูตอนกลางคืนทหารทั้งหมดได้พบหาอุปกรณ์เบาอย่างหีบดอนทำลายเปื่อนใหญ่ทหารและประชาชนได้ความการสั่งขวบฟูตลอดคืนตอนหงสาววันที่เสาเก่ามังกรกองทัพแดงได้แบ่งเป็นหลายทางเพื่อขำน้ำจากทางเหือถูเฉิงและเหวียงโฮในที่สุดก็สำเร็จการข้ามแม่น้ำชื่อสวยเถือทมิตรมุ่งหน้าไปยังเขตจาซีทางภาคใต้ของเสียสวนหลังจากเข้าสู่จาซีทางจังเกเซกเสื้อหมันบาเป้าหมายของกองทัพแดงยังคงเมียนข้ามแม่น้ำยังซีเกียงแล้วขึ้นเหนือจึงหีบสั่งกำลังทหารถูกกองให้เต้าโฮมไปยังภาคใต้ของเสสวนทั้งหมดเพื่อปิดกั้นตามแคมป์แม่น้ำยังซีเกียงยังเต็มกำลังเมื่อกำลังลักของศัตรูเถิดย้ายไปภาคใต้ของเสสวนหมดแนวป้องกันอยู่ทางภาคเหนือของกุ้ยโจวก็วางเบาลงทันทีท่านเหมาเจ๋อตงจับได้โอกาสนี้ยังมีไหวพริบได้ตัดสินใจที่เฮ็ดให้ถูกขนแปลกใจคือหันทับกับเขื่อนมุ่งหน้าไปทางตะวันออกข้ามแม่น้ำชื่อสวยเทือที่สองที่ตัวกับยังงดงามท่านผู้ฟังหุบเงาได้พรรณนาอย่างละเอียดทั้งซากที่กองทัพแดงเคลื่อนทับอย่างหลับๆหนักหบผักพลในกลางเว้นแต่เคลื่อนทับในกลางคืนถึงว่าทั้งผู้เต็มไปด้วยขี้ดมและสเสบียงอาหารขาดแคลนก็ตามแต่ก็ยังรักษาระเบียบวินัยที่เข้มงวดคือเก่าท่านเกาเฉียงผู้บัญชาการกรมพันยายรุ่ยจินได้สมัครใจขอเปลี่ยนกองน้ำหน้าพกพาอุปกรณ์เบาเคลื่อนทับยางหว่องไว้หลีกเลี่ยงกองย้ำของศัตรูแล้วกับเขินสู่ฟังตะเวนออกของแม่น้ำชื่อสวยยามยังเงียบเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วตาละวันจาเราสู่ฟังต่อ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพราะเนื้อไนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและถึงจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับผู้เหงาและละครโทรภาพ
0: อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ฟังเพลงมวลพามาเล่าทันตัวฟังที่ทันพร้อมฟังอยู่นี่เมียนไล่กันดาวประกายแสงแต่ละวันกำลังเราหุบเหงาเรื่องทางเมียนน้ำชื่อสวยสีเถื่อสุฟังอยู่หลังจากทางเมียนน้ำชื่อสวยเถื่อที่สองกองทัพแดงได้บุกใบเนียงดันโหลชันซึ่งเป็นดันสำคัญทางภาคเหนือของกุ้ยโจวในภาพหุบเหงาได้ส่งเสียงให้เห็นถึงดันโหลชันที่มีหน้าผาสูงสันซึ่งป้องกันได้ง่ายและบุกโจมตีได้ยากทหารกุ้ยโจวเยอะมันป้องกันด้วยภูมิสันฐานที่อันตรายนาหบกองทัพแดงได้ฟ้ากระสุนปืนและระเบิดลูกวานแล้วปีนขึ้นหน้าผาสูงหบประสิทธิ์ตัวกับศัตรูด้วยดาบบายปืนเพียงขึ้นเดียวก็เหนี่ยวได้ดานที่อันตรายนี่เมื่อกำศาสนานี่ได้แล้วก็เสิบตัวยัดเอาเมืองจุนยี่ขืนนี่เป็นศาสนาขั้งใหญ่ที่สุดของกองทัพแดงนับแต่การเดินทัพทั้งกายเป็นตัวมาในหุบเงาปราสาทสวนภายในเมืองจุนยี่ได้ยืนเล่นแถวส่งขังทั้งต้นหับกองทัพแดงเสริมภาพนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างเด่นชัดกับความอึดอัดของการถอยหนีตลอดทางในก่อนหน้านี้ท่านจังเกเซกเมืองฮูบาจุนยี่เถื่อตีแตกได้แคบแค้นที่สุดจึงได้เดินทางไปกุ้ยหยางด้วยตนเองเพื่อบรรษาการสูงหบท่านได้ปรับปรุงการจับวางกำลังใหม่ดึงกำลังทหารจากภาคใต้ของเสียสวนให้หันกลับไปภาคเหนือของกุ้ยโจวเพื่อปิล้อมกำลังหลักของกองทัพแดงอีกครั้งแต่บัดนี้การจัดสรรกำลังทหารของศัตรูแต่ตกอยู่ในความซับซ้อนวุ่นวายอย่างสิ้นสังแล้วท่านผู้ฟังกำลังใหญ่ของศัตรูได้มุ่งสู่ภาคเหนือของกุ้ยโจวอีกครั้งกองทัพแดงกดตกอยู่ในการเถื่อบีบหัดจะส่งด้านอีกท่านเหมาเจ๋อตงได้ใส่หยุดทวิธีอันเสลียวสลาดอีกครั้งมันซากองทัพทำท่าจะเคลื่อนทัพขึ้นเหนือสังกระแสยังในหลวงอยู่เมืองเหมาไทยติดป้ายโฆษณาขึ้นเหนือเข้าสู่เสียสวนอยู่ทั่วทุกแห่งเก็บกรรมเอาเหื้อยังหลอหลายสังขัวฟูขำน้ำทำท่าว่าจะพยายามข้ามแม่น้ำยังสีเกี้ยงให้ได้ท่านจังเกซิกกลัวตกกลุ่นอุบายหลอกล้องตามคาดเสือมาบากำลังลักของกองทัพแดงจะขึ้นเหนือจากเมืองเหมาไทยจึงได้เนี่ยกำลังทหารส่วนใหญ่ไปยังฝั่งตะเวนตกของแม่น้ำชื่อสวยอย่างหิบดวนเพื่อสกัดกั้นด้วยสวยโอกาสที่กำลังลักของศัตรูเคลื่อนเนี่ยไปทางที่ตะเวนตกและทั้งหลังวังเปากองทัพแดงได้สำเร็จการข้ามแม่น้ำชื่อสวยเทือที่สามสามภาพล้วงตาว่ากำลังบุกเหล็กเข้าไปภาคใต้ของเสียสวนได้ดึงกำลังลักของศัตรูซีเสียงขวนไหวได้สั้นต่อไปได้เกิดเรื่องอย่างขันแดบันนี้ใจท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลๆพามาเล่าทันผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อเมื่อสตูหลายเสียงคนเธอเดินไปเมียงภาคใต้ของเสียส่วนมดวงปิดล่มก็เกิดมีสงวังอันใหญ่หลวงท่านเหมาเจ๋อตงได้ออกคำสั่งให้หันไปที่ทางกงกันข้ามให้ทหารทั้งหมดหันกลับคืนยังหลับๆและข้ามแม่น้ำชื่อสวยเทือทิสีกองทัพได้แบ่งเป็นหลายทางกระจายกำลังเคลื่อนทัพในกลางคืนหลีกเลี่ยงสายตาของศัตรูที่พร้อมลาดตะเวนบ่ดังไฟบ่ทรงเสียงดังสวยโอกาสย้ำคำคืนคำสู่ฟังตะเวนออกยังเงียบๆจากสองวังของศัตรูวันที่21มีนาได้สำเร็จการข้ามแม่น้ำชื่อสวยเทือทิสีกลับคืนสู่ใจกลางภาคเหนือของกุ้ยโจเวลานี้กำลังลักของศัตรูที่อยู่ภาคใต้ของเสสวนที่ห่างไกลกำลังป้องกันอยู่ภาคเหนือของกุ้ยโจมีจำนวนน้อยกองทัพแดงได้ทำลายมั่งตาคายปิล้อมของศัตรูอย่างสิ้นเชิงและยัดเอาจุดจ้างทางของศัตรูในสนามหบได้ท่านผู้ฟังพระหลังเอาจากวงปิล้อมอยู่แม่น้ำชื่อสวยหุบเงาได้หนุกเนื้อเรื่องขึ้นสู่จุดสูงสุดกองทัพแดงบ่ได้ยุยั้งแล้วข้ามแม่น้ำอูเจียงลงใต้และมุ่งไปเหนียงกุ้ยหยางโดยกงในขณะนั้นท่านจังเกเซกกำลังอยู่ภายในเมืองกุ้ยหยางอยู่อ้อมข้างมีเพียงกองทหารป้องกันจำนวนน้อยจึงตกใจแห้งหลายจนลงทิศลงทางโดยหีบสั่งให้ทหารที่ประจำการอยู่ยืนนั่นหีบมาสวยกุ้ยหยางกำลังลักของทหารยืนนั่นเคลื่อนทัพไปทางตะวันออกแนวหลังของยืนนั่นก็เปิดออกกองทัพแดงได้ยัดเอาโอกาสที่หันยักนี้อ้อมพันกุ้ยหยางเคลื่อนทัพไปทางที่ตะวันตกย่างเต็มกำลังข้ามแม่น้ำจินชาอย่างเสลียวสลาดเห็นไทยได้ลุกพ้นออกจากการปิดล้อมและไล่ล่าของศัตรูซี่แสงขนที่เกเนียวมาเปลี่ยนเวลาหลายเดือนแล้วสำเร็จการตีฟาวงปิล้อมที่สำคัญในการเคลื่อนย้ายทั้งยุทธศาสตร์เอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วตาละวันจะเล่าสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาเล่าท่านผู้ฟังวันนี้ดารวันจะเล่าสู่ฟังต่อท่านผู้ฟังเมื่อเบิ่งหุบเงาทางเรื่องในขบวนการข้ามแม่น้ำชื่อสวยสีเถื่อนถึงว่าบ่มีบ้านหบทำลายร่างขนาดใหญ่ก็ตามแต่ก็ได้สั่งสิ่งมหัศจรรย์ในประวัติศาสตร์การทหารโลกด้วยยุทธวิธีที่คงแค่วและเปลี่ยนแปลงหลายกองทัพแดง 30,000 คนได้ข้ามแม่น้ำไปมาสีเถื่อนในเขตขับแคบทำท่าจะติดทางตะวันออกแต่ผัดมุกทางตะวันตกหลีกเลี่ยงกำลังแข็งตีกำลังอ่อนหลอกล่อไข่เสือเอาจากทำได้เคลื่อนย้ายและแบ่งแนกกำลังศัตรูอย่างบ่หยุดยั้งใส่อุบายหลอกลวงศัตรูที่มีกำลังตามแลซี่เสียงคนให้อยู่ในอุ้งมือได้หันเปลี่ยนสภาพยกอยู่ในท่าหับในระยะต้นของการเดินทับทั้งกายมาเปลี่ยนท่าได้เปรียบอย่างสิ้นเสิงหุบเงาเรื่องข้าแม่น้ำชื่อสวยสีเถื่อนได้บอกให้พวกเขาหูว่าสิ่งที่เอิ้นว่ามหัศจรรย์นั้นแต่ได้มาก็บ่แม่นเกิดขึ้นแบบมโนภาพเอามันมีต้นกำเนิดมาจากสายตาอยู่ทศาสตร์ที่เข้าใจสภาพล้อมของผู้นำมาจากน้ำใจเหมือนดังเล็กก้าที่พยายามการเสียสละและปฏิบัติตามคำสั่งของนายและพลทหารกองทัพแดงหนึ่งกว่านั้นยังมาจากหักฐานอันหลักเซิงที่ทหารและประชาชนความจิตความใจกันและความเปลี่ยนความตายกันศาสนาของบรรพบครั้งนี้ได้ย่างเยือนทองพลังชีวิตอันแข็งแกร่งของแนวคิดการทหารที่แสวงหาสัจธรรมจากความเป็นจริงและมีไหวพริบว่องไวนิ่งแสดงให้เห็นทองพลังแห่งความเชื่อมั่นที่บ่มีวันอ่อนย้อมของเสาผักกอมนี่จีนทำกลางสภาพคับขันเอาละท่านผู้ฟังมาเฮาะนี้รายการดาวประกายแสงมณีก็จะสิ้นสุดลงแล้วสำหรับหูบเงาที่แนะนำให้หูในมณีเสื้อว่าได้สั่งผลประโยชน์ไถ่ทานบ่หลายก็หน่อยเนาะขอบใจทานที่ได้ให้เกียรติหาฟังพบกันใหม่ในรายการนาเดอร์สำหรับมณีขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร

0: และหยาดทีสังคมสักดีนะขยายตัวต่อไปและอำนาจของส้นเผาอยู่ร่วมกันหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแนะนำโดยย่อและหยาหาราชวงศ์และราชวงศ์เหลียวซ่งเฉียจินและหยวนแม้นเริ่มแต่ปี907ที่ราชวงศ์เหลียงหลังสร้างตั้งขึ้นฮอดปี1368ที่ราชวงศ์หยวนถูกล่มสลายรวมทั้งหมดมี460กว่าปีเริ่มแต่จูเวินยกเลิกฮ่องเต้ราชวงศ์ถังและสร้างตั้งราชวงศ์เหลียงในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์เหลียงหลังแล้วภายในเวลา50กว่าปีอยู่ภาคเหนือของจีนได้เกิดมีหาราชวงศ์ในระยะสั้นๆคือราชวงศ์เหลียงหลังถังหลังจิ้นหลังฮั่นหลังและเจ้าหลังในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าหาราชวงศ์ในเวลาเดียวกันอยู่แห่งต่างๆทั้งภาคใต้และแขวงซานซีที่ภาคเหนือยังได้เกิดมี10แขวงคือสู่กอนอูหมินอูเย่ฉูฮั่นไต้ผิงไต้สู่หลังถางไต้ฮั่นเหนือและอื่นๆเอิ้นรวมว่าหาราชวงศ์10แขวงปี960นายพลใหญ่เจ้าควางยินของราชวงศ์เจ้าหลังก่อกบฏอยู่ขัวเฉินเฉาสร้างตั้งราชวงศ์ซ่งตั้งราชสถานีอยู่เมืองไคเฟิงในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งเหนือในคราวนั้นอยู่จีนยังมีอำนาจของซุนเผาซวนหน่อยเซนเหลียวและเฉียตะเว้นตกเป็นต้นปี1127ราชวงศ์จีนที่สร้างตั้งโดยซุนเผาหนือเจินนั่นทรงทหารบุกเข้าไคเฟิงราชวงศ์ซ่งเหนือถูกดับสูญฮ่องเต้ที่สืบทอดบัลลังก์คือเจ้าเก่าหนีไปภาคใต้และตั้งราชสถานีอยู่เมืองหางโจวในปัจจุบันในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์ซ่งไต้จากนั้นเกิดมีสภาพที่ราชวงศ์ซ่งกับจีนสู่ยันกันในปี1206เทมูจินทอนโฮมมงกลเพิ่นเอิ้นว่าเจงกิสข่านเผ่ามงกลได้ดับสูญราชวงศ์เฉียตะเว้นตกจีนปี1260หลานของเจงกิสข่านคือคุบไลข่านสืบทอดบัลลังก์สร้างตั้งราชสถานีอยู่ต้าตูคือปักกิ่งในปัจจุบันปี1271คุบไลขันตั้งซื้อราชวงศ์วาหยวนย่างเป็นทางการปี1276กองทหารราชวงศ์หยวนยึดเอาหางโจวและดับโซนกำลังที่เศษเหลือของราชวงศ์ซ่งไต้แล้วทอนโฮมทัวประเทศจีนในปี1279ฮอดปี1368กองทหารของจู้หยวนจางยึดเอาปักกิ่งราชวงศ์หยวนถึกล่มสลายและอย่างนี้การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเอรบบอสม่ำเสมอกันเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนสืบต่อน้ำหนาโลกในราชวงศ์ซ่งเหนือเศรษฐกิจสินค้าพัฒนาหลายระดับวิทยาศาสตร์เทคนิคสูงเกิดมีเงินเจียทำอิฐในโลกอาวุธที่ใส่มือระเบิดถึกน้ำใส่โดยทั่วไปเข็มสี่ทิศถึกน้ำใส่ในการเดินทะเลและประดิษฐ์สร้างวิธีพิมพ์ด้วยแม้พิมพ์ที่เปลี่ยนได้ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่ได้ซุกยู่ความก้าวหน้าของประวัติศาสตร์โลกอาณาเขตของราชวงศ์หยวนกว้างใหญ่กว่าทุกราชวงศ์ที่ผ่านมาปักกิ่งแม่นเมืองการค้าใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกคราวนั้นท่านมาโคโปโลชาวอิตาลีได้มาฮอดจีนในราชวงศ์หยวนและอยู่จีน10กว่าปีในปื้มการท่องเที่ยวของมาโคโปโลเพิ่นได้บรรยายความเจริญหุ่งเฮืองของนครต้าตูคือนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบัน
1: ควัดกาประทับการควัดกาประทับก็แม่นเอามีดแทนฟอยควัดใส่อุปกรณ์ใดหนึ่งตามตัวหนังสือที่เขียนแล้วหรือหูบทีแต้มแล้วมันเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นเมืองที่เอาการเขียนงามประสานกับการควัดที่มีอยู่แต่จีนเท่านั้น มีคนทาในสองด้านคือไส้สอยและเสื่อนส่งได้เครื่องศิลปะที่ขวัดนั้นแม่นกาประทับตัวหนังสือที่ถือขวัดนุ้นออกมาเอื่อนว่าหยางเหวินตัวหนังสือที่ขวัดลุกลงเอื่อนว่ายิ่งเหวินอยู่ด้านซ้ายของกาประทับขวัดซื้อน้ำสกุลของผู้ขวัดและวันเดือนปีที่ขวัดนี่เอื่อนว่าเปลี่ยนขวานซึ่งส่วนลายใส่อิงเหวินทำอิดกาประทับเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานและสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจจนมหาราชวงศ์ถังจึงกลายเป็นเครื่องศิลปะศิลปะการขวัดกาประทับเป็นหู้เป็นทางเขื่อนในราชวงศ์ซุ่งและเหยวนและนิยมกันในท้ายราชวงศ์หมิงและต้นราชวงศ์ชิงในระยะนี้ในปรากฏมีนักขวัดและแบบแผนการขวัดอย่างหลากหลายผู้มีชื่อเสียงมีเหวินผงที่ถูกเอื้อนว่าเป็นบรรพบุรุษของการขวัดกาประทับเหอเจิ้นติงจิ้งเติ้งซือรูชีไบสือและผู้อื่นแบบตัวเขียนที่มักใช้ในการขวัดแมนจ้วนซูนอกนี้ยังมีลี่ซูไข่ซูและแบบตัวเขียนไว้เป็นต้นอุปกรณ์ที่ใช้มาขวัดมีแก้วใสยกโลหะเข่าสัตว์งาสร้างไม้ไผ่ต้นไม้และหินเป็นต้นในนั้นใส่หลายกว่ามูแม่นหินหินที่นักขวัดมักที่สุดมีหินชิงเถียนโซซันช่างขวาและปาลินเป็นต้นในจีนปัจจุบันศิลปะขวัดกาประทับได้รับความเอาใจใส่จากวงการต่างๆและก็ได้รับความนิยมสมชอบจากสาวหนุ่มเยาวชนทั่วไป

หนองผัวหยางหนองผัวหยางตั้งอยู่ภาคเหนือของแขวงเจียงซีทิศเหนือติดกับแม่น้ำยางซีเกียงมีเนื้อที่ 2,933 กิโลตาเมตรแมนหนองน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของจีนหนองผัวหยางที่กว้างใหญ่บวกกับภูละคังหินที่ปากหนองภูหลูชันอยู่แคมหนองพร้อมด้วยแม่น้ำยางซีเกียงที่พุ่งขึ้นแหงประกอบเป็นรูปแต้มที่มีเนื่องในสำคัญคือหนองใหญ่ภูที่มีชื่อเสียงและแม่น้ำใหญ่นาน้ำของหนองผัวหยางกว้างขวางที่สุดมีอาหารสัตว์อุดมสมบูรณ์อากาศสุ่มแม้นสถานที่ที่ดีสำหรับนกหายากหลายชนิดเช่นนกย้างขาวฮานฟ้าและอื่นๆมาหนีความหนาวปัจจุบันอยู่แคมป์หนองได้สั่งบอนสมนกใหญ่ทีนตามฤดูกาลซึ่งเป็นเที่ยวทัดที่สวยงามหลายข้อมูลเพิ่มในสมัยบุงฮานหนองผัวหยางเอื้อนว่าหนองผังเสือเลอหนองพังหูภายหลังมาย้อนว่าในหนองมีผู้พอยางจึงเลื้อยเปลี่ยนเสื้อว่าหนองพอยาง

ธรรมโมกาวตุนหวังธรรมโมกาวตุนหวังอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองตุนหวังแขวงการซู่จีนสร้างขึ้นในราชวงศ์เฉียนฉินเมื่อฮอดราชวงศ์ทางมีถึง 1,000 กว่าธรรมแล้วในระยะ 1,000 กว่าปีคือฮอดราชวงศ์ชิงได้ปฏิสังขรณ์อย่างบ่ขาดเดี๋ยวนี้ยังรักษาอยู่492ธรรมซึ่งอยู่ในหั่นมีรูปปั้นสีของราชวงศ์ต่างๆ 2,400 กว่าตัวรูปฝาผนัง 50,000 กว่าเมตรถ้ารูปฝาผนังเหล่านี้มาเสื่อมต่อกันก็จะเป็นระเบียงรูปแต้มที่ยาวถึง25กิโลเมตรพระพุทธรูปอยู่ตุนขวางล้วนแต่แมนรูปปั้นด้วยดินที่ทาสีมีรูปองค์เดียวและมีหลายองค์อยู่นำกันซึ่งมีรูปทรงมีสีวิสีวาสีหน้าตาต่างกันองค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง33เมตรองค์ที่น้อยที่สุดมีแต่ 0.1 เมตรธรรมโมกาวตุนขวางแมนกุมธรรมที่มีรูปฝาผนังหลายที่สุดในโลกรูปฝาผนังแมนภาคส่วนต้นต่อของศิลปะตุนขวางซึ่งมีขนาดใหญ่ตัวมโหฬารและมีเนื้อในอุดมสมบูรณ์รูปฝาผนังส่วนหลายแบ่งเป็น4ประเภทคือรูปแต้มพุทธศาสนารูปแต้มตามเนื้อในของคัมภีร์ศาสนาพุทธรูปแต้มเทพนิยายพื้นเมืองและรูปแต้มความศรัทธาของคนรูปแต้มพุทธศาสนาแมนภาคส่วนใหญ่ของรูปฝาผนังรวมทั้งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆในนั้นรูปนางฟ้าตุนขวางที่มีรูปข้างสวยงามและกำลังฟ้อนอย่างอ่อนซอยนั้นยิ่งให้ได้คนจับใจนำใน492ธรรมมั่วเกาตุนขวางแต่ละธรรมล้วนแต่มีรูปนางฟ้าในธรรมต้นๆ นางฟ้ามีรูปข้างต่ำใหญ่ปากใหญ่หูใหญ่นี่จักแจ้งแล้วว่าไม่ได้ขับผลสะท้อนจากนางฟ้าของอินเดียและนางฟ้าประเทศตะเวนตกแต่มาฮอดราชวงศ์ทางรูปของนางฟ้าก็ขันเปลี่ยนเป็นแบบจีนหมดคือบ่มีปีกบ่มีขนนุ่งกระโปรงยาวและมีสายสีปิ่วสะบัดสีของรูปฝาผนังตุนขวางสวยสดงดงามส่วนลายแม่สีเขียวสีฟ้าและสีแดงเข้มเป็นต้นแต่ละสีมีสั้นชัดเจนย้อนว่าสีบ่แฮคงทนหลายฉะนั้นทั้งว่าได้ผ่านพันกว่าปีแล้วสียังงดงามคือเก่าธรรมโมกาวตุนขวางแมนสร้างศิลปะทั้งศาสนาพุทธล้ำค่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและรักษาได้ดีที่สุดของโลกปัจจุบันถือองค์การยูเนสโกสร้างประวัติศาสตร์จัดเข้าในบัญชีหลายสื่อมรดกวัฒนธรรมของโลกปี2000ละครฟ้อนขนาดใหญ่เรื่องความฝันตุนขวางที่ได้ถือรูปฝาผนังโมกาวตุนขวางเป็นพื้นฐานนั้นได้แสดงอยู่นครหลวงปักกิ่ง

สรรพยากรสัตว์จีนมีทรัพยากรสัตว์อุดมสมบูรณ์ที่สุดหลายประเภทที่สุดซึ่งกวมประมาณ10ส่วนห้อยของประเภทสัตว์ทั้งหมดในโลกในนั้นนกมี 1,175 ชนิดสัตว์บกมี414ชนิดสัตว์เครื่องน้ำเครื่องบกมี196ชนิดสัตว์เลื้อยคลานมี315ชนิดป่ามี 2,000 กว่าชนิดมีสัตว์หลายชนิดที่มีแต่อยู่จีนเท่านั้นหรือส่วนหลายมีอยู่จีนตัวอย่างคือลิงค์คัมมังและองค์นกเขียนหัวแดงมีแพนด้าแค่อย่างสีเกียงแลนและอูดเป็นต้นสัตว์เหล่านี้ทั้งแมนทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำค่าทั้งแมนแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่าควรสมหลาย

การเคียงงามการเคียงงามแม่นศิลปะการเขียนตัวหนังสือดั้งเดิมของจีนผ่านการสร้างและพัฒนามาเป็นเวลาพันปีในกลายเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วแบบตัวเคียงงามที่เห็นเรื่อยๆมีจวนซูลี่ซูไข่ซูเฉาซูและชิงซูจวนซูเป็นแบบตัวเขียนแบบอย่างของราชวงศ์ฉิงลี่ซูเป็นแบบตัวเขียนที่ใช้ทั่วไปในราชวงศ์ฮั่นเฉาซูเป็นแบบตัวเขียนวัดชิงซูเป็นแบบตัวเขียนไว้เป็นแบบตัวเขียนที่ใช้ทั่วไปและสะดวกที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนได้มีนักเขียนงามที่มีชื่อเสียงหลายคนตัวอย่างคือหวังซีจื้อโอหยางฉิงเหยียนเจินชิงเหลี่ยวกงเฉียนเจ้าเมืองฝูและผู้อื่นๆผ่านการดุมันทำเฮียนและฝึกฝนพวกเพิ่นได้มีแบบแผนที่ต่างกันเฮ็ดให้ศิลปะการเขียนงามของจีนบรรลุยอดสูงเครื่องมือขีดเขียนแม่นฟอยน้ำหมึกเจี๊ยและหินฝนบักที่เอื้อนว่าสมบัติ4อย่างในห้องหนังสือถ้าอยากเฮียนการเขียนงามก่อนอื่นต้องเขียนใส่ฟอยผู้เริ่มเฮียนต้องเริ่มจากการเขียนไข่ซู

祖冲之纳卡尼萨。祖冲之本坤乃是买拉斯翁宋来起扛拉斯翁带。乃为了杨奴本国迷宽户来马卡尼萨杨马坤夸达拉萨。ผลงานใหญ่ที่สุดของจู่ชงจือแมนอยู่ในด้านคณิตศาสตร์เพิ่นได้คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนอย่างแม่นยำสมควรอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแม่นอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางในสมัยบูฮันของจีนก็ฮู้คำนวณเรื่องนี้แล้วแต่ตัวเลขบ่แม่นยำปานใดจู่ชงจือได้สรุปบทเขียนของคนหุ่นก่อนตกลงนำใส่วิธีตัดรูปวงหมุนของเหลียวหุยในสมัยสามก๊กมาคิดลายอัตราส่วนเส้นรอบวงหมุนแต่ว่าเครื่องมือคิดลายในคราวนั้นมันไม่ถอนน้อยๆต่อการคิดลายตัวเลขที่มี9เลขนั้นต้องคิดลายหลายกว่า130เทื่อและมักผิดจู่ชงจือคิดลายเทื่อหนึ่งต้องเฮ็ดซ้ำคืน2เทื่อเป็นอย่างน้อยจนฮอดผลการคิดลายของแต่ละเทื่อคือกันหมดผ่านการคิดลายอย่างดุมันอดทนในที่สุดเพิ่นก็คิดลายได้อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนแมนอยู่ระหว่าง 3.141526 กับ 3.141527จู่ชงจือแม่นนักวิทยาศาสตร์ผู้ทำอิฐของโลกที่คิดไล่อัตราส่วนของเส้นรอบวงหมุนให้ถึง7ตัวเลขหลังสุดจนฮอดศตวรรษที่15นักคณิตศาสตร์ของอาหรับที่ชื่อว่าอันคาซีและฮอดศตวรรษที่16นักคณิตศาสตร์ของฝรั่งที่ชื่อว่าเวียเตทั้ง2คนได้คิดไล่อัตราส่วนดังกล่าวให้ถึง16ตัวเลขหลังสุดซึ่งลืนไกจู่ชงจือนอกนี้จู่ชงจือยังได้เหียบเพียงผลการค้นคว้าคณิตศาสตร์ของเพิ่นที่ใส่ชื่อว่าจุ้ยสู้ในราชวงศ์ถางได้ใส่ปื้มหัวนี่เป็นปื้มแบบเขียนคณิตศาสตร์ต้นต่อ